วะกบากมันนุยวังดับวังดาราบจักกบากิเลียปังกาลัมปวงดาราบกาวัญญาเงาหรกวงเอาเด็กกวางไอบุงนำมาจับสุรัตกิโรมราจา